0: เอ็กซ์ตัวนะครับยังนะครับ
1: I'll be checking history with the suspect's email, Chantel Blatnick. No further pronouncements.